0: 似乎呢个周末咧天气真系麻麻。
1: สวัสดีครับทุกๆคนขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ AM FM 0.000 MHz มีเพลงจากแบงค์ลักนองฮ่องกงพวกเขามีวงชื่อว่าโถหมังเพลงนี้จะทำขึ้นในปี1991 Remix เพลงจริงนี้ชื่อว่าสะลืน
0: สูงสูงสูง有几สูงนะทิ้งยาที่นี่真的比较好一点星期日可能会好一点点都不定都是时候想想啊怎样度过母亲节啦 Give me the fast beat